0: จบไปแล้ว2เพลงเนาะขณะในเวลาของเฮาก็ 7:15 ทีเนาะอย่าลืมเนาะมื้อวันเสาร์นี่เป็นมื้อห่างหาบุญเขาพระรับดินเนาะส่วนวันอาทิตย์นั่นเป็นมื้อบุญเขาพระรับดินเริ่มตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปเนาะขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายไปกินทานน้ำกันเนาะอยู่ที่วัดป่าของเฮาเนาะเริ่มแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนหลังจากนั้นก็12:00 นมีการถวายอาหารเพลแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉันข้าวกินข้าวร่วมกันเนาะอ่ะอย่าลืมพบกันที่วันอาทิตย์เนาะบัดนี้มาฟังข่าวจากห้องส่งของเฮาเนาะอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งชาติสปลาวเกมเนาะผมมีการสอราบางดวงปันป่วนเงินให้มีการขาดเขินเงินตาต่างประเทศเฮ็ดให้บ้านเมืองวุ่นวายเศรษฐกิจบ่ดีฉะนั้นมีการตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่1และจำเลยที่2ก็จำเลยตลอดชีวิตด้วยกันแต่ผู้เกี่ยวได้เสียชีวิตก่อนการตัดสินเนาะฉะนั้นผมมีการเสียเวลารับฟังได้เลยเนาะว่าการตัดสินของเป็นไปได้เนาะสนองได้เลย
1: ประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ตัดสินอดีตพนักงานธนาคาร10คนในคดีส่อลาดบังหลวงและฟอกเงินเสียหายหลายกว่า 2,000 ตื้อกีบในวันที่8กันยา2026ขณะศาลอาญาของศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้พิจารณาตัดสิน2คดีเกี่ยวกับการส่อลาดบังหลวงและฟอกเงินโดยมีจำเลยรวม10คนเป็นแม่หญิง5คนและทั้งหมดเป็นอดีตพนักงานในธนาคารคดีที่1มีเท่าคำพูดสิทธิราชอดีตหัวหน้ากลุ่มนโยบายเงินตาและเท่าออดพ้นเสียงดีอดีตหัวหน้ากลุ่มบริการของธนาคารแห่งสปป.ลาวทั้งสองถือกล่าวหาว่าได้สวยไส้ตำแหน่งและสิทธิ์อำนาจนำเงินตาต่างประเทศจากคลังสำรองของธนาคารออกให้บริการแลกเปลี่ยนโดยบ่จำกัดวงเงินศาลลงโทษเท่าคำพูดจำคุกตลอดชีวิตและปรับใหม่ 1% ของมูลค่าความเสียหายส่วนเท่าออดได้เสียชีวิตในระหว่างดำเนินคดีเฮ็ดให้โทษทั้งอาญาตกไปสำหรับคดีที่2มีจำเลย8คนประกอบด้วยเท่าคำแก้วนางคำล่าเท่าบุญล้วนนางสุธาดาเท่าย่างจุตงซานางมณีลักษ์เท่าบุญถมและนางสุธิดาจำเลยกลุ่มนี้ถูกตัดสินในข้อหาส่อลาดบังหลวงและฟอกเงินจากการสวยไส้ตำแหน่งและสิทธิอำนาจหาผลประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเงินตาศาลลงโทษเท่าคำแก้วและเท่าบุญล้วนจำคุกตลอดชีวิตนางสุธาดาและนางสุธิดาถูกลงโทษ16ปีส่วนเท่าย่างจุตงซานางมณีลักษ์และนางวงษาถูกลงโทษ17ปีขณะที่นางคำล่าถูกลงโทษ4ปีหลังจากศาลลดโทษจาก7ปีเนื่องจากจริงใจไส้แทนความเสียหายคดีนี้มีมูลค่าเสียหายหลายกว่า 2,000 ตื้อกีบนอกจากโทษจำคุกศาลยังสั่งปรับใหม่ 1% ของมูลค่าเสียหายและยึดทรัพย์สินเงินในบัญชีที่ดินและพาหนะเขาเป็นของรัฐ
0: ยี่ปนันเป็นบาปไรเวรท่านเนาะแต่เพื่อนพิจารณาเสวยครบชุกมาหลายปีเนาะแต่กระบพ้นอนาเวรกรรมนำท่านเนาะ
2: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
3: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
4: Now it's back to the music. The sounds of MacArthur 100.3 FM.

2MCR 100.3 MHz FM ขอเชิญท่านพบกับรายการเสียงลาวออสเตรเลียนฟังสารคดีฟังข่าวฟังเพลงจัดเสนอโดยทีมงานวิทยุเสียงลาวออสเตรเลีย

0: แม้ละขณะในเวลา 7:30 นเนาะมาฟังข่าวต่อจากห้องส่งของเนาะนักธุรกิจแก้ไม่คู่เอาชีวิตผู้ที่ให้ข้อมูลนักข่าวเพราะว่ามีการลางเพิ่มโควต้าหรือลักลอบขนไม้ออกเนาะเสริมฟังได้เลยข่าวจาก RFP
1: พันกระทรวงจะสังเกตว่าซ้ำนี่นั่นฮะ
2: รัฐบาลได้สั่งเข็มงวดลดแก้ไม้น้ำหนักเกินเพื่อป้องกันเส้นทางเปเพส่วนนักธุรกิจลดแก้ไม้บางคนผู้เสียผลประโยชน์ได้มีการคมคู่ที่เอาชีวิตผู้ที่ให้ข้อมูลแก่นักข่าว
1: จะเบิ่งไอ้ที
2: ่ในวันที่3กันยาที่ผ่านมาวิทยุเอเชียเสรีได้รายงานข่าวเกี่ยวกับลดแก้ไม้บิ๊กที่บรรทุกน้ำหนักเกินจากแขวงขมวนลงไปแขวงอัตปือโดยใช้เส้นทางเว้นอยู่แขวงสารวันตามมาตรฐานแล้วรถบรรทุก22ล้อเขาให้รับน้ำหนักสินค้าได้30ต้นแต่ในตัวจริงเขาเจ้าจะบรรทุกไม่ถึง50ต้นอันเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เส้นทางเปเพต่อมาในวันที่4กันยารัฐบาลได้สั่งให้กวดกาและห้ามบ่ให้รถแก้ไม่วิกน้ำหนักเกินผ่านเส้นทางแขวงสารวันรวมทั้งเส้นทางอื่นๆทั่วประเทศอิงตามข้อมูลจากผู้ที่ฮู้เหตุการณ์ต่อกรณีดังกล่าวนักธุรกิจผู้ที่เป็นเจ้าของรถแก้ไม่บางท่านผู้เสียผลประโยชน์

เรื่องของตุรกีค่าไม่เนาะเพราะว่าการที่เอาไม่ออกผิดกฎโควต้าหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นการผิดอยู่แล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวบ่ยอมแต่จะค่าผู้ที่ให้ข้อมูลกำนันอันแก่นักข่าวมือการประจานเขาเองเนาะนั่นเป็นข่าวนวัตเสถานเนาะมาฟังพี่วันโอ้จิก่อนเนาะเจอแล้วฟังได้เลยสาวตานเปียวหมอกกับสถานที่ฟังอยู่ขณะนี้

0: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
1: Looking for proven strategies to grow your small business? Fitzpatrick and Robinson have the expertise to guide you every step of the way. Visit us at The Hub, Suite 1003, Block C, Gregory Hills, or call 1300 780 191. Fitzpatrick and Robinson, building better businesses. Station sponsor.
2: Forget fighting cancer. That's how smart it. Figure out cancer's next move before it has a chance to play it. We're finishing off cancer with science and smarts. Giving the brightest brains on earth the tools they need to outsmart it. Cancer may think that it's clever, but together, we're smarter. Help the Australian Cancer Research Foundation outsmart cancer for good. Donate now at acrf.com.au.
3: The Sounds of MacArthur.
4: You're one of the family.
3: Your radio, wherever you go.
5: ไปแล้วกันนะในเวลา 7:41 นาทีเนาะมาฟังข่าวต่อจาก RFA เนาะชาวบ้านจะได้รับสดเสยรายการที่6เนาะหลังจากมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่ามีการช่วยเหลือหลังจากอุบัติภัยที่ผ่านมาเนาะบ่มีการเสียเวลารับฟังได้เลย
6: ชาวบ้านผู้ประสบภัยเขื่อนแตกอยู่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือรู้สึกดีใจหลายภายหลังที่ทางการลาวและบริษัทเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแจ้งว่าเกียมมอบเงินสดเซยรายการที่6ประเภททรัพย์สินมีค่าภายในเดือนกันยานี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านผู้ประสบภัยเขื่อนแตกเมืองสนามไซแขวงอัตตปือว่าภายหลังรับรู้ข่าวชาวบ้านก็พากันดีใจเพราะเป็นเงินสดเซยที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยรอถามมาแต่ปี2018แล้วถึงว่าจะดีใจแนวใดก็ตามแต่ทางการลาวก็ยังบ่ได้ระบุมื้อโอนเงินเข้าบัญชีให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยแบบละเอียดจะแจ้งว่ามื้อใดแท้ที่จะได้รับเงินชดเชยงวดสุดท้าย
7: บริษัทมอบแล้วเงิน10ล้านดอลลาร์อ้างบ่เห็นบัญชีบ่ได้เพิ่นสิแจ้งว่าสิให้ประชาชนไผๆก็ดีใจเห็นแล้วลูกเอ้ย9ปี10ปีเลยน้อยก็ได้หลายก็ยังได้เห็นแล้วลูกเอ้ยเพราะว่าทรัพย์สมบัติเอาไปหมด
6: สําหรับการชดเชยรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายบริษัทเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยได้มอบเงินชดเชยจํานวน10ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับทางการลาวแล้วรวมทั้งหมด6บ้าน1คุ้มมีจํานวน968ครัวเรือนที่ได้รับการรับรองข้อมูลสุดท้ายในมูลค่ารวมทั้งหมด102ตื้อกีบประกอบมีบ้านใหม่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจํานวน166ครัวเรือนมีมูลค่าชดเชย32ตื้อปลายกีบบ้านท่าหินครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจํานวน184ครัวเรือนมีมูลค่าชดเชย16ตื้อปลายกีบบ้านหินลาดครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ154ครัวเรือนมีมูลค่าชดเชย16ตื้อปลายกีบบ้านท่าแสงจันทร์ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจํานวน103ครัวเรือนมีมูลค่าชดเชย8ตื้อปลายกีบบ้านสมองไต้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจํานวน75ครัวเรือนมีมูลค่าชดเชย13ตื้อปลายกีบบ้านแท้คุ้มโคกกองครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจํานวน225ครัวเรือนมีมูลค่าชดเชย13ตื้อปลายกีบบ้านตามะยอดครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจํานวน61ครัวเรือนมีมูลค่าชดเชย2ตื้อปลายกีบปัจจุบันทางการลาวกําลังขุ่นเคี้ยวกวดกาความพร้อมด้านต่างๆในการโอนเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีของประชาชนให้สําเร็จภายในเดือนกันยาปี2026นี้
5: เป็นข่าวที่ดีเนาะปีนี้ถึงว่าน้ําท่วมจะมาอีกคือเก่าเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับสดเชยนั้นแม้ของที่ผ่านมาเกือบ 7-8 ปีเนาะถึงว่าจะได้สร้างกระดิกบ่ได้เนาะอ่ะนั่นเป็นข่าวนมัสการท่านเนาะมาฟังเพลงม่วนๆสิก่อนเนาะเสริญฟังได้เลยครับทุ่งหลวงเข้าบ้าง

0: ล้วขณะนี้เวลา 8:00 น. นอนยินดีต้อนรับทางกับช่วงรายการเสียงลาวออสเตรเลียช่วงที่2ของเฮาเนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. เนาะวันนี้มาฟังข่าวจาก RFP ชื่อเนาะเฮหายากมีผลกระทบบ่เงินค่าบ่ได้เพราะว่าการเป็นประสบปัญหาในการดินใต้ดินเนาะของประเทศมีปัญหาหลายที่สุดฉะนั้นบ่เป็นการเสียเวลารับฟังได้เลยเนาะท่านหนุ่มแก้วกับท่าเพชรเพิ่นบริการสนทนากันเชิญรับฟังได้เลย
1: เพชรบรรดาท่านมีคนเปรียบเทียบแบบอุปมาว่าที่ดินเปรียบเสมือนเนื้อหนังของบรรพบุรุษบ่อแห่เปรียบเสมือนกระดูกของบรรพบุรุษพระเจ้าเว้าเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมาก็น่าคิดอยู่บนว่าเจ้าฟ้างุมเป็นผู้ท่อนโฮมแผ่นดินลาวปัจจุบันนี้น่ะเนื้อหนังของเจ้าฟ้างุมกระดูกของเจ้าฟ้างุมถูกขุดค้นออกมาขายแล้วแล้วประเทศลาวสิเหลือหยังในต่อหน้าน่ะพระเจ้าเว้ากันแบบนี้ก็น่าคิดเด้
2: สบายดีไอ้อุ่นแก้ว
1: สบายดีเพชรสบายดีบรรดาท่านเป็นยังไง
2: โดยสบายดีมื้อนี้เนาะเฮาก็มีประเด็นที่สิมาล่มกันอีกเนาะประเด็นมื้อนี้ก็แม่นเรื่องของการให้สัมปทานขุดค้นแห่หายากในประเทศลาวเนาะซึ่งปัจจุบันนี้แห่หายากนี่มีอยู่ประมาณ20โครงการในประเทศลาวซึ่งแต่ละโครงการรัฐบาลลาวนี่ก็มีการอนุญาตให้ต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้สำรวจและก็ขุดค้นโดยเฉพาะจีนซึ่งรัฐบาลลาวนี่ให้ความสำคัญหลายและก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจบริษัทจีนในการสำรวจและก็ขุดค้นเห็นได้จากแขวงหัวพันแขวงเสี่ยงขวางและก็รวมถึงโครงการที่มีการสำรวจในอนาคตและในปัจจุบันนี่ก็แม่นบริษัทจีนซึ่งรัฐบาลลาวนี่ก็ให้ความสําคัญหลายเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้การดึงดูดจีนเข้ามาสํารวจและขุดค้นแห่หายากในประเทศลาวนี้มันมีทั้งผลดีและก็มันมีทั้งผลเสียค่อนข้างหลายสมควรเนาะตัวนี้แต่ว่าความกังวลของชาวบ้านนี่ก็แน่นอนแล้วนักสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่สัมภาษณ์มาในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนาะซึ่งเฮาก็ติดตามตลอด RFA ลาวเฮาอ้ายเห็นว่าโครงการตัวนี้เนี่ยมันก็มีทั้งผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ถูกกฎหมายแต่ส่วนหลายรัฐบาลลาวก็อุ้มสู้ไว้โครงการใดที่นักแน่กระโจะไว้ตัวนี้อ้ายเห็นว่ามันเป็นเอาใด
1: ก็เว้าผลดีซะก่อนเนาะจักหน่อยสิว่าเอ้าเอเชียเสรีจับผิดตลอดพอสิว่าเอ้าเฮาวัดผลดีกับผลเสียนํากันบรรดาท่าน
2: โดย
1: ผลดีนี่ก็คือว่ามูลค่าการลงทุนจากโครงการเฮหายากในลาวนี่น่ะเขาเจ้ามีการขุดค้นนี่น่ะ20โครงการคนได้ครับจากการเก็บภาษีนี่มัน20ล้านดอลลาร์และคนได้ครับจากค่าเช่าที่ดินนี่37ล้านดอลลาร์ไล่รวมเสียทรัพย์นี่ก็สิประมาณ57ล้านดอลลาร์อันนี้นับแต่ปี2021หา2055ดินี่เพิ่นนั่นเพิ่นเว้าเนี่ยนะขออภัย
2: โดย
1: บริษัท2021หา2055เพิ่นอันน่ะให้รายละเอียดมาเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่ได้เป็นมูลค่าเงินบัดนี้มาเว้าเรื่องว่าความเสียหายเด้ความเสียหายจากค่าเช่าที่ดินนี่หลังจากเช่าที่ดินขุดค้นบ่อแห่แล้วหั่นนะสามารถเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับคืนมาได้บ่ที่ดินนี่มันสิฟื้นฟูได้เองบ่หลังจากที่ว่ามีการขุดค้นบ่อแห่แล้วหั่นนะ
0: มันโคตรเป็นไปบ่ได้เนาะหลังจากขุดค้นดินไปแล้วเนาะดินก็ต้องเสียไปเนาะเพราะเอาสิ่งที่ต้องการไปแล้วท่านแก้วก็ว่าบ่ถูกเนาะเพราะว่าการที่เอาคืนมาการขุดน้ําสาดสิเดียวกันเนาะขุดน้ําสาดนี่ก็ขุดดินขึ้นมาเนาะมันได้บ่น้ําแต่ดินก็ต้องเอาไปใช้อย่างอื่นแหละนั่นเป็นการที่สัมภาษณ์บ่ต้องบ่ได้เนาะอ่ะบ่เป็นการเสียแล้วมาฟังเพิ่นม้วนจังก่อนเนาะ เชิญฟังเลยคอยสู้ผู้เป็นดวงใจและคอยมาฟังต่อการสัมภาษณ์เนาะเชิญฟังได้เลย

0: จบไปแล้วส่งเพลงเนาะครั้งนี้8โมง14นาทีเนาะวันนี้มาฟังข่าวต่อจากRFA เนาะวัดผู้จับประสักกลับขึ้นสู่รัฐประชาชนจับตาในการบริหารเนาะเพราะว่ามีผ่านมาเหตุไทยบ่เป็นระเบียบระเบียบเนาะฉะนั้นเพิ่นมีการได้เอกชนสัมปทานไปชิพาปีได้หมดวันนี้กลับขึ้นมาเป็นที่ว่าให้ประชาชนดูแลกันเองเนาะเชิญรับฟังได้เลย
1: ก็มีหลายคนเนาะตั้งคำถามสำหรับการเอาวัดผู้จำปาสักที่เป็นมรดกโลกให้เอกชนเช่าก็คือไล่หับได้เท่าใดและเอาไปสร้างประโยชน์อย่างแน่วัดผู้จำปาสักได้กลับคืนสู่การคุ้มครองของรัฐภายหลังที่รัฐให้เอกชนสัมปทาน15ปีแต่ประชาชนยังตั้งคำถามถึงการจัดการไล่หับและอนาคตการบริหารที่ผ่านมารัฐให้เอกชนสัมปทานสถานที่มรดกโลกวัดผู้จำปาสักเป็นเวลา15ปีโดยกลุ่มบริษัทยิ่งโศกไซจำกัดผู้เดียวตามใบอนุญาตลงทุนเลขที014-11/จข.ส.ลงวันที่22มิถุนายน2021และได้สิ้นสุดกำหนดในวันที่22มิถุนายน2026ชาวบ้านในแขวงจำปาสักท่านหนึ่งกล่าวว่าถึงแม้ยูเนสโกบ่ได้ห้ามการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ตามความเห็นของตนในเมื่อวัดภูขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกรัฐก็บ่ควรให้เอกชนเข้ามาบริหารผ่านมาก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงหลาย
2: ท่านบอกความจริงแล้วมรดกโลกมันบ่ควรให้เอกชนเอาไปเฮ็ดมันต้องเป็นรัฐเจ้าเฮ็ดจังซี่บ่ได้ปรับปรุงหยังมีแต่ทั้งองค์การจากลเพิ่นว่าเฮ็ดบูรณาตัวใดมันเป๋เพ้แต่มันคือเก่า
1: ขนาดเดียวกันอดีตเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวในแขวงจำปาสักท่านหนึ่งกล่าวว่าถึงแม้นเอกชนเข้ามาบริหารแต่รัฐก็ยังคุ้มครองและเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อการอนุรักษ์ไล่หับต่างๆเอกชนก็รายงานอยู่ในแต่ละเดือน
3: ต้องอันนั้นเอกชนบริหารแต่ว่ารัฐก็เบิ่งแย่งคุ้มครองติดตามแนะนําคือเก่าไล่หับก็แม่นอันนั้นรัฐอันนั้นมีส่วนแต่ว่าเอกชนเขาเจ้าสัมปทานต้องได้รายงานในแต่ละเดือนเขาก็ถอกตามที่สัมปทานซื่อๆแต่ว่าเรื่องมันได้หลายหน่อยทั้งมันก็ขึ้นกับเขา
1: ล่าสุดในวันที่1กันยายน2026ภาครัฐได้เข้ามาบริหารอย่างเต็มรูปแบบโดยมีแผนรักษาความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจุดนั่งพักและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่หลายคนก็ตั้งคำถามอีกว่าในอนาคตรัฐจะบริหารอีกต่อไปหรือว่าจะให้เอกชนเข้ามาเซาอีกพร้อมกับตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของไลฟ์ฮับและการนำเงินไปใช้บูรณะรักษาวัดภู
0: การที่ให้รัฐคุ้มครองนั่นก็เป็นกันถูกต้องอยู่แต่ว่ามันสิบ่ฮู้อะไรบ่เพราะว่าการคุ้มครองของรัฐนั่นก็บ่มีการกวดการหรือว่าเก็บกันที่ว่าเหมือนที่เอกชนเจ้าเข่งขัดในการกวดขันเนาะฉะนั้นถ้าว่าเป็นไปได้ดีทางรัฐนั่นบ่ว่าประเทศใดเนาะคือว่ารัฐคุ้มครองนั่นส่วนหลายมันจะฮู้อะไรไปทางอื่นเนาะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องให้เอกชนเข้ามาจัดการคือเก่าเนาะฉะนั้นบริการเชียร์เวลาลาฟังเพลงมันม้วนจีก่อนนอนเสร็จลาฟังได้เลย

0: Carter
1: แม้ละขณะในเวลา 8:32 นาทีมาฟังการสัมภาษณ์ของท่านนุ่นแก้วเนาะกับท่าเพชรเนาะเกี่ยวกับการที่ว่าคนคั่วหาแห่หายากแต่ว่ามีการสูญเสียสภาพแวดล้อมเนาะท่านรับฟังต่อในการสัมภาษณ์เนาะเชิญรับฟังได้เลย
2: มันสิใช้เวลาจักปีมันก็ยากอยู่ดอกที่ว่าจะสามารถฟื้นฟูที่ดินได้หั่นน่ะบัดนี้เว้าเรื่องป่าไม้เด้ป่าไม้ก็เสียไปแล้วก็เว้าเรื่องแหล่งน้ําธรรมชาติเด้ที่ว่าถูกสารเคมีหัวไหลใส่มีสารปนเปื้อนใส่จะสามารถเอากลับคืนมาได้บ่ดินให้ดินนาของประชาชนที่ว่าเสียไปจากโครงการสัมปทานขุดค้นแห่หายากนี่สามารถเอาคืนมาได้บ
3: ่ด้วย
2: อันนี้มันก็เป็นคําถามใหญ่ที่สุดทั้งสำหรับสังคมทั้งสำหรับรัฐบาลที่ให้สัมปทานแก่โครงการขุดค้นบ่อแห่รวมทั้งแห่หายากนะบรรดาท่าน
3: โดย
2: อันนี้วัดผลได้ผลเสียน้ำกัน
3: โดยทีนี้ไอ้ตัวโครงการแห่หายากเนาะไอ้มันก็สิมีโครงการขนาดน้อยขนาดใหญ่และก็ทั้งศูนย์กลางทั้งท้องถิ่นในระดับแขวงเนาะเป็นผู้อนุมัติหลายโครงการเลยผ่านแน่บ่ผ่านแน่กระจายกันโตกระจายโตอยู่ทั่วประเทศเนาะบางโครงการที่อนุมัติไปแล้วแล้วถูกสั่งโจทางบริษัทจีนกับเจ้าก็ผิดหวังคือกันเนาะตัวนี้แต่หลายโครงการก็ยังดําเนินการต่อไปเพราะว่าอาจจะมีแบ็คอัพใหญ่กับบ่ฮู้แหละนะแต่ว่าถูกต่อให้มีผลกระทบแนวใดก็แล้วแต่นะก็ยังดําเนินการต่อไปได้ตัวนี้ความกังวลของชาวบ้านที่เขาเจ้าเบิ่งอยู่บ่ตัวนี้เขาเบิ่งเป็นหลักอยู่บ่
2: ในแง่ของชาวบ้านแล้วเขาเจ้าก็ว่ามันเสียหายไปแล้วกลับคืนมาบ่ได้แล้วห้องเหี้ยนไปเท่าใดแล้วนะรัฐบาลก็ยังบ่แก้ไขผลกระทบที่สร้างขึ้นกับชาวบ้านนั่นน่ะโดยเฉพาะแม่น้ําเอียงต่างๆดินให้ดินสวนของเขาเจ้าหั่นนะ
3: โดย
2: แต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีอยู่ดอกอันค่าสดเสยจากอันน่ะบริษัทหั่นน่ะที่แวะไปก่อความเสียหายให้เขาเจ้านะเป็นต้นว่าการนานาปล่อยน้ําเสียหรือว่าน้ําเสียจากอ่างขุดค้นแห่หายากแล้วไหลลงสู่หนองปู่หนองป่าให้น้ําหัวสวนของเขาเจ้าจํานวนนึงก็ได้รับค่าสดเสย
3: โดย
2: คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แขวงหัวพันจํานวนนึงซื้อๆเท่าที่ชาวบ้านเขาเจ้าเว้าให้ฟังหั่นน่ะบัดนี้มาเบิ่งเรื่องอนาคตโครงการขุดค้นแห่หายากมันมี2อย่างบรรดาท่านเพชรโครงการนึงนี่แม่นแขวงให้สัมปทานอนุมัติให้สัมปทานคันหาว่าเห็นมันก็ให้เกิดผลกระทบทั้งรัฐบาลกลางนี่เพิ่นก็สั่งให้โจสั่งให้เซาหากตั้งแต่ว่าโครงการที่รัฐบาลศูนย์กลางให้สัมปทานนี่น่ะบ่มีการสั่งโจคือสืบต่อไปเลยทั้ง2โครงการบ่ว่าจะเป็นคันแขวงให้สัมปทานบ่ว่าจะเป็นคันรัฐบาลให้สัมปทานมันก็ส่งผลกระทบต่อประชาชน
1: เฮาขอโจกไปการสัมภาษณ์ในนึงเนาะมาฟังพี่บนม้วนสิก่อนเนาะเพราะว่าการสัมภาษณ์ใหญ่ประมาณ10นาทีเนาะมาฟังพี่บนม้วนสิก่อนแล้วค่อยฟังต่อเชิญฟังได้เลยฝนตกฝนแข็งแกงลอยเนาะเป็นจังว่าดิโก้

0: จบไปแล้วเพลงประเด็กก้นหอยไปเพลงอมตะเนาะขณะนี้เวลาของเขาก็8:44เนาะวันนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของฮันแก้วกับตาเพชรเนาะเกี่ยวกับการที่ว่าแห่หายากเหตุให้สินทรัพย์แวดล้อมเสียหายหรือว่าบทที่แก่ประชาชนเนาะสืบฟังได้เลย
1: แล้วชาวบ้านเว้าให้ฟังอีกว่าในเวลาที่ว่ารัฐบาลให้บริษัทจีนไปสำรวจอีหยังต่างๆน่ะเขาเจ้าบ่ได้สำรวจเขาเจ้าไปขุดเลยแล้วก็สกัดเอาเลยได้ธรรมดาทดลองสำรวจนี่น่ะมันต้องไปสำรวจก่อนว่ามันมีแท้บ่หรือบ่แม้แล้วจังค่อยมาเฮ็ดเอกสารกันตามภายหลังว่าเออสิขุดค้นจุดนี้แล้วผ่านเอกสารเว้าเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีหยังต่างๆก่อนแม่นบ่ล่ะการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนมันจังค่อยลงมือขุดค้นอันนี้บ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาเจ้าขุดค้นไปเลยสกัดไปเลยอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้น
2: ปัจจุบันเนาะโครงการขุดค้นแห่หายากในประเทศลาวเนี่ยก็นับมือนับหลายขึ้นเนาะแต่ว่ามาตรการการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองของเจ้าหน้าที่นี่ก็ยังเป็นปัญหาหลายโดยเฉพาะเวียกงานการกวดกาการกวดสอบในระดับท้องถิ่นและการเลือกบุคลากรที่มีจำกัดหลายในกระทรวงตัวนี้รัฐบาลลาวเพิ่นสิแก้ไขปัญหาเลยไ
1: อ้เออเรื่องกฎหมายบ่มีปัญหาแล้วข้อกำหนดกฎหมายหั่นน่ะมันหัดกุมแล้ว
2: โดย
1: แต่ว่าปัญหามันก็คือข้อปฏิบัติเท่านั้นอันนี้ไผก็ฮู้ดอกในเดือนพฤษภาปี2026นี่นะคณะเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิบัติลาวนี่ก็ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการคุ้มครองโครงการบ่แห่และทรัพยากรธรรมชาติดิในนั้นมันก็รวมทั้งแห่หายากมันก็ได้รับฮ้องว่าการสำรวจการขุดค้นการขนส่งและการปรุงแต่งแห่หายากการคุ้มครองที่ดีและบริหารจัดการบ่ถูกต้องซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างหุนแหนต่อสังคมและประชาชนและแจ้งการดังกล่าวเพิ่นก็ยังว่าห้ามขุดค้นขนส่งแห่ธาตุอย่างผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแล้วก็ได้เน้นย้ำว่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นจะถูกลงโทษถ้าว่าพบว่ามีส่วนพัวพันกับเรื่องดังกล่าวว่าง่ายๆก็คือว่าระเบียบนิติกรรมอีหยังต่างๆมันก็หัดกลุ่มได้บ่ว่าจะเป็นกฎหมายบ่ว่าจะเป็นนิติกรรมลุ่มกฎหมายบ่ว่าจะเป็นแจ้งการในระดับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพุ่นน่ะเพิ่นก็ออกมาได้ก็เห็นว่ามันมีปัญหาหั่นล่ะเพิ่นจึงค่อยออกมาแต่ว่าในข้อการปฏิบัติเนี่ยมันสิหัดกลุ่มขนาดใดมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นนี่เขาเจ้าก็บ่ได้ว่าสิใส่ใจเด้จำนวนนึงน่ะมันก็ตีหัวเข้ากับนักลงทุนแล้วก็เข้ากันแล้วก็ไปกันน้ำกันอองซองเลยหั่นน่ะมันก็เป็นทำนองนั้นหั่นน่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวเฮาไปฟังนักกฎหมายในประเทศลาวเนาะที่เพิ่นให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะไปฟังเบิ่งบรรดาท่าน
3: อันคือบริษัทสปป.จีน
4: ดูตรง
3: มันเฮ็ดบ่มีมาตรฐาน
4: เ
3: ฮียไปแล้วดินแดงทะลุลงมามันสิอัดดินแดงไว้มันบ่แม่นมันบ่มียุทธศาสตร์อย่างมันเห็นตามเกิดตามเป็นไปคันพวกชาวนายลาวเอายากหลายมันก็เอาเงินปอนสิกมิดมิดไปอันนี้มันขุดสมบัติของพวกจีนเนี่ยมันบ่ดี
2: นี่ก็เป็นเสียงที่นักกฎหมายเพิ่นให้ความคิดความเห็นเนาะไอ้อุ่นแก้วเห็นว่า
1: ก็คือฮู้แหละเนาะมันปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังสิมีเรื่องที่ว่าเขาเจ้าสิมีการขุดค้นอยู่บรรดาแขวงภาคกลางแขวงภาคใต้อีกบ่ได้ยินว่าเพิ่นพบอีกละจุดที่มีแห่หายากกันนะเพชร
0: เห็นแล้วการขุดค้นบ่แห่หายากก็เชื่องดําเนินไปเรื่อยๆเนาะนักกฎหมายก็แก้ไขบ่ได้เนาะในมีการสัมภาษณ์ระหว่างท่านอุ่นแก้วกับสาเพชรเนาะแล้วก็นักกฎหมายเฮ็ดให้การที่ว่านักลงทุนวิชาการต่างๆบ่ในมาตรฐานเนาะใครเจ้าขุดแล้วก็แล้วไปบ่เพิ่นฮ้วงว่าสัมปทานจักปีจักปีเนาะเมื่อแล้วไปแล้วก็ฮู้จังว่าแล้วไปแต่ว่าประชาชนหรือชนบทต่างๆที่รับการผลกระทบนั้นเฮ็ดให้มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ว่านักลงทุนนั้นก็ฮอดเวลาสัมปทานหมดแล้วเขาก็หมดไปเลยเนาะอ้าว นั่นเป็นข่าวนำมาสื่อทางเนาะขณะนี้เวลาของเขา 8:50 เนาะข้าพเจ้าเองจะปล่อยเพลง2เพลงสุดท้ายให้เราฟังเนาะหลังจากเพลงนี้จบไปแล้วข้าพเจ้าเองขอกล่าวคำว่าสบายดีพบกันไปในวันศุกร์หน้าอย่าลืมเนาะพบกันที่วัดป้าของเนาะในวันอาทิตย์เติมเต็มเวลา9:00 ไปต้นไปเนาะเป็นบุญออกบุญเข้าประดับดินเนาะดังทีมื้อนี้ก็ของที่หลวงพระบางก็ได้เห็นบุญช่วงเฮือไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเฮาก็เริ่มวันอาทิตย์เนาะอย่าลืมเจอกันที่นั่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ท่านผู้ฟังที่เคารพน่าเสียดายมาฮอดนี้เวลารายการของพวกเราได้หมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย